วิวัจลัญญาวุนังกะบะเอตตงกะมิโจอนะปฏิงานะกะดาโยบาดันกะมิกะมิดิสิกโกอนะดากังทกกดเซมปัดอาบังดะบักิริมกดเซมปัดอินดะบักิริมบาเลียกกดดิรันเตาดะดาเปปิติโจอาปัว

บานะอัมโบกะไปเลยดาไปมาเบจะเอโลเอโลอุดามาเบจะยันตาลาลูกันจังกันจังเบกโกโกรูซาเบจจาอุรังโย